จุดานลามกาดาลามกาปัวอติมันตีไม่ยังเอกาเลกาอกูดโตนาพิเศษอกูละเมดาสันเลอิมาเอสิงไงพิเศษ